ลุนจิโตใจแม็กอังแดงอลองอดุนทัวลุนอาร์จูอีกลุนังดอนซิงเตรอนลาเปนารีสังหัวตุมกิลุนอาลุนนัลัมอาลุนนัลัมเทเนธันทาปุลาบังสวาลุนอาร์จูอีกลุนัง

0: si Kang ni biar lo, Serlin.
1: Nang hang kong ripai, ju ni su ka ching ti, chini ne ma.
0: He ma kok tang de, le nang su ching ti ta me bo.
1: Hem ke ni mu pen ar kok tang alo, pai. Oh, pai, nang ke konalo ke dampo, pai.
0: Nikito da pan bojar ki dunji, la si nang hang serong betha. Ni bojar pen in ki ok wan pu.
1: Han serong ke betang do lang pai. Oh, pai. เนพันเซมปุยป้องเนวันปิจิมาน
0: างเลนโนนอซันเซเลดเลได้เตอาจาตะลงโปเซลี
1: นางเตียตังโลป้ายบูจาดุนเซแรงโล
0: นางโลฮอกตะดัมริเซลีเนวันดาฟรานจิโอเซลีนจารงเกกุนาโล
1: ฮัลลาอาร์ปองอลองเวกดองเกป้าย

ลบปนปอร์นางลิตุมลำกันอาจจะแม็กอังเด้งอลองกังฮอนกะจิงฮอนจิจินินีปลบังโซอาลำกันอาร์จุลงตังลองลากีอากาศวันนี้ดิฟูนางลิตุมจะแม็กอาร์จุลงบอมลักีเอฟเอ็มเบนอลองเมกะเฮิร์สพารุอิสระตกบอร์สฟิกเก็ลาเป็นเรสเอฟลาเป็นอันปาร์ตานิวส์ออนเอียร์ปลบังโซเอเบลองเป็นสิตาเมนางลิตุมอากาศวันนี้ดิฟูอาจจะแม็กอาร์จุลงอีกจี

0: นี่ฮุล่าบอยไฮสคูลลงฮัดดักบังนางเทรนส์ฟาร์อาดิมดูจิตอาจารย์ลูฮัดดักอาดิมอาคาลีดูจิตอาจารย์ลูมาซีฮัดดักซีลาสัวซาร์บอร์ดฮักรุซาร์ซีนิลพันเกเนฮัดดักเทรนส์ฟาร์นางปีเดลูอาลาจอนดีเรคเตอร์เป็นสิงคีมาลาสุดเกจอนดีเรคเตอร์ตาฮับลองซีดูล่ะฮัดดักดัมเดต้าพีเกนิลบังเกดิพูซีดูกอกลุมาตีดักดิพูซีโดนังปูปวบักซีนิลินิงดูกอกลุแล้วสิฮดักร้องบางเกจิตดำลุเห็นดักดิพูเป็นสิบังริปังโดนตาดักร้องคิดถี่เป็นสิกิเลมมาตีอามาซีนิลีแล้วสุดเด็ดเป็นเกอหลังร้องบางเกควอตาร์หลังเกควอตาร์สิดูแล้วสุดเกมาควอตาร์ดูดุนโลดูดุนเด็ดเป็นเฮมดำลุเฮมดำสิตามีอิมิทังระดักอีพีปัวเฮมาติงนิลินีตาจิงกิมิอูอังเกนิลีพันทั้งตาละสนมันเนนิงดุกนังพิปิอิสรพิสรบราเฮมาติง
1: ตั้งแต่ปุถุตอาการนังลีพันอาจิปอนทุ่งตุงนังลีเฮมาสุรพันกุปุสันสีนิงกัจจชอร์มาเตกัจจิงสาม
2: ตัวนิลีสับบทานิปอมันเนนิลีเฮมาสุรบังเฮดีละสนมันเนกังไซเป็นลำเป็นพิจิตาเฮดียังไซเทียวละปุยมันเนดิซิสันบังเฮดีเอ็นเทคปิกนั่นสิกิซุงลงพิจิตว่าพิจิตาพิมลีลงเป็นกิซุงพิจิตาลังลีบังมันเนเฮมสุรบังอินไซเทคปิกนั่นสิละสุรบังสินิงสามปิกละปุยนี่เลยเฮมสุรพันเฮดีนั่นสันกังครุงเทคลำกังครุงเทคนั่นสันมันเนฟิแนลดิซิสันเกวันเทคมาสินิลีนิงสามปิกละปุยเฮมสอร์พัน
1: ชาวปาร์ลนั่งลีทันปัจจุบันนี้พอตั้งแต่นี้นั่งลีสตาเมย์พุทธอัลังลีพันกบุษณ์สีนั่งลีนิงกัจจิงสามมาเต้นนั่งลีนิงจะชาวปอนละทันปัจจุบันอีกจิม
0: ลาสนเลยอัลังลีบังเฮดีอาจารย์คำเล็กเคลมจีสิตาปับปรับเทคอูปับปรับจินเป็นปับเพลงจีพันเนลาสุบังเทคเซอร์ไอ้ลาปูเล่นเป็นเทนเป็นกิเคลมจีอาคำบังเกปีนังปีนุงปัจจุบันอีพี่จูเป็นกิเลมนังเยี่ยบังกิสิตามีลาเมนเมนเคลมนังเยี่ยคำพูดเตะลังลีปัจจุบันเด็ดติดลาลูอันเป็นเฮมบังเกะลาสนลอนิลีอาลังลีบ่ายราลาสนอังตันกิดัมพูดสิตามีเฮมนังลีร็อกเป็นกิอันนิงเมนเมนอันนิงนังกิทีปินินีสนอวิลาสนอวิอันเป็นกูบ่ายราดูดังกูเป็นสิตามีกิสมานาพิมิลีเกดูมาตีละสน
1: กลังดู
0: นางเฮมดูปามิมิเดตนางละสนละสนปุสิตาจิปุเดติติมาตี
1: กลังดู
0: ตาลังลิสนังพุปิอามาสินิลีบังเทดีละสนบังเกนิลินิงดอกดีนนตาพรายาพิมิลีตุมันตานิลีทานดุนดุนบางอารามอรจูนังนี่ปุบะ
1: กลัง
0: อีลาอานามนังกิปีอเมคินีอันเป็นลาอานามนังกิปีอันโนฮินีลาดูลาตุมยองสีนางท่านเทพุลเตบังลามนังบังเกออาร์จูนังนี่กิสมันตุงเอบังลามอาร์จูเมตาพิมิลีจิบองเรเรนมตี
1: กลางดู
0: ลาสีลาสอนบังเกนังนี่นิลิตุมเกลาสอนอวิมันเนียลังตาบะเฮราดามอุสิตานิลิพันิเทตาลาสันเฮกิตินทับลาสอนบังเกอวิลาสีนิลิหินเป็นตาวิ
1: เมื่อเช้านังลิตุมท่านปัจจุบันปอนลาสีพุทธการจุปนกังตุงกิลาบลอนังลิตุมนิงจิงสามนิงจะชอร์ลามบังเกท่านปอนเตมาลาสีมุนีนาไคลองเกอันุตินาบังพุทธาเคมีสตัดโดลาเป็นเตะเคนุสตัดโดลาสีนันเฮจงนังลิตุมบังเกนิงจิงสามนิงจะชอร์ลาเป็นเคมีอัลลามบังเกนังลิตุมจะท่านปอนลอลาสีนังลิตุมเป็นอันซองปองกุปเยสันสีอาหุเป็นอินิงกังสามสิมาเตนิงกับดอกเดียสันนี่ดูลอด
0: นิลีเฮจเป็นเกลาลอมันเนี่ยอาลังบางตรงเทคปิกอาจารย์กำเล็กเลี้ยมตามันเนี่ยตรงเทคโอราศีอาหุดเป็นบางกี้ตรงเรียดเป็นตาจกจีมันตี
1: กันเลย
0: ปีนี้ที่นี่เด็ดปัวก็ปีนี้จกจีเด็ดปัวละส่วนดูดำกอกยี่ปูละส่วนบางมันเต็นิลินิงทีเวล
1: ตั้งแต่แค่ไหนนางลิสต์เมื่อท่านปัจจุบันเอกจีมาละบางส่วนละ
2: มันเนี่ยเฮมสตอร์บางเฮดีอาหุดเป็นใครไม่กันเลยเอาเป็นมันเนี่ยปังเล่นเจ็ดทิติร้านเวทอาหุดเป็นสิละซ้อนเวทนี่ลีนปัจจินิจิบัน
1: นางลิตูนี่จิงสามเซบะกำลังบางเกล่ะอินุตเกกังเล่นอินุตบางเกกิจัก
2: กำลังกำลัง
1: พุทธนางลิตูมพันกาจุปนทุกกังตุงเกล่ะเป็นละมหาจงนางลิตูมกิปูนางลิสมาร์สตามีบางเกทอมดุปูละสิลาบางเกทอมตามีอัจฉริยล็อกดูเอ็ดโลละปุซอนมา
2: โอ้บางเฮนี่ละอัจฉริยล็อกดูเกอักเลงบางเกอันเซมซิงลีโลดร.ผู้ดังเรบอนตกบีพีบังเกและเป็นล

0: อันนี้เรียกสหายบางแต่ละตาด็อกเตอร์ใช่สเปเชียลิสต์เนี่ยกูหัดที่เคลมบอมแล้วพูดเลยแล้วเป็นแกอัตวามนี่ลิสต์พี่ไอ้เมนแกเลยมีเรนังร้องตกบีปีแล้วแกใช่สเปเชียลิสต์แล้วแกนอนละมาโฮลองสิซิวิลฮอสพิทอลลองสิสายเคลมบอมแล้วเป็นนี่เรียกสหายบางแกแล้วแกแล้ว politics นั่นสิเชราบดุนนะพูดอยู่เป็นนี่ลิสต์พี่อ่ะคือบีซีบางแกแล้วแกชอร์ชีเรียล่ะแล้วนอนอุริชานนสตัดดี้บอมแล้วพูดเรื่องเทคโนโลยีล่ะ
1: อุสหายตัวมาเมนบางแกอักลิงซีบังเกออุตมหันซีลังลีโลด็อกเตอร์อุตมหันซีอันเป็นอาดักวามบังนนละอาจอร์บังเกออาดักวามอาจอร์บังเกอจิรซงอิงติมอีอาลังลีบังเกอทีดีซีเกออุนดุนเล
2: ่
1: สิทามีลานดีกรีอันเป็นมาไซก์บังเกอกอบเมนลองลุนลองลีละอาลังลีพูลิติกส์ลองสิดบอบ
2: ทั้งที่พุทธนั่นลิทุมพันการจูปนทุจิเกลับเพื่อนละแก่ไอ้ละเป็นแก่ไอพีกุปุสันก็ชิงไว้มาเตนั่นลิทุมเป็นอันสุกุปุสันก็มาท้าเป็นสีนั่นลิสมาราพันด็อกเตอร์ละเป็นอินจิเนียร์กับประมาณปนละ
0: นี่เรียสับว่าท่านพัชินีปะฮัลโหลละนี่ลิสปีพันด็อกเตอร์ละสับประมาณนั่งยี่ปุมันนี่ลิมาท้าเป็นละสันว่าเจเมทังนั่นสิด็อกเตอร์พุทธเมเนเอาพระนั้นมาทังชิลังลองปุเราพูดเลยอากูนี่ตุ้มบังเกอเอาพรังเกอคัตเตอร์ลังเวอร์ทิกเทและศิลาด็อกเตอร์ปัจจารีที่ช็อกพอมอนพี่ฟิวชั่นพันนามิเซนปุ๊บสินี่ตุ้มด็อกเตอร์ปัจจารีเลยบ้านนี้พันตาด็อกเตอร์ดอปัสโลนี่บังเกอชาร์จพิซซี่รีสโลดาวามบังเกอเป็นลาคลังบังเกอรีดิโอโลจิสเนลโลนับเป็นเกอนั่นละอากิบีบังตาเอ็นีบังเกอด็อกเตอร์ชาร์ลีเล่พูดอะไรเหรอนี่บางเกอินจิเนียร์ที่ชาร์ลีจีมาสิลาบางเกอบีฟซีบางเกอลาอินจิเนียร์บางพัชชาร์ลีร้องนั่นละคลาสิกาฟันบางเกอนั่นละอุริสานันสตาดิบอมล้อละเสียคอร์สก็จุดปุ
2: ๊บนั่นเลยตุ้มไซกิคลมส์ทำให้จะเปรกจำอารมณ์กับเปรกปุ๊บละสิคอมเมนต์ตู้มาเตะก็โซอปอร์โฮซีนั่นลิมิทังแฮมลองกับเจตองมาเตะอปอร์ก็โซโฮซีปฏิกปนนั่นลิตุ้มทันปัจจุบันจีมะ
0: นี่ตุ้มฮัสโซเกมันเอลกิจกรรมเกี่ยวกับงานแต่ดีอันจอยเดียร์ล่ะการีมอเตอร์พินิบัสพินิแต่คอมซอมมาที่แต่สิพินันก็สิกสักดูแล้วสุพามิลายบังเฮดีสิตานี่ตุ้มสมาร์ทเทคนังจีพูมาสิล่ะไอซีอัปโอร์ชิปีดูดูนี่ตุ้มเฮดีแล้วส่วนล่ะไอสมาร์ทฟันดาจิทันจิมุมนั่งก็ล่ะสมาร์ทเวกเกชันฮุดเฮดีกุลายแล้วส่วนจิคลุสีนี่ตุ้มจิตตองปอจิงไว้ปอก็ส่วนก็พีซีเคลมไม่มาแล้วส่วนสีนี่ตุ้มจริงว่าไอ้พอลสิคำเดาปัจจุบันนะพี่สายดอนสิตาเหรอฮามาสิจุนบอมโลฮามาสิส่วนลีกเอออนามแต่นั่งรับดุลเลยเพราะงี้อาสมาร์เรทเทคเซอร์พุทธะตั้งค่าพุทธะวิเดตตาตากิสิสิยาคิสิกสักมาติดดี
2: กันเลย
0: ดังนั้นแกสันตินนงตาอนามนั่งเพราะฉะนั้นนั่งรับดุลโลมันเนล่าฟิสิกอลีตามันเนล่าส่วนคิสุกิโอนี่พุทธะวินี่ตุนมาเห็นดีเห็นที่มีพูนเมียนะพี่จูฟิสิกอลนั่นเท่าดีแล้วเป็นตั้งค่าพุทธะบังตาละสับสุกิสินับไปจูสักคุรีนั่นสุดาเรกูลาร์มันเนสเซลารีบังเกอลองเวียร์นอลองซังเกอร์นอลองบังเกอสเซลารีอาสาวกสิกสักดูด้าสูเกลสวาปัญหาไปเซลารีบังเกอแต่มาเคคลมเกดามเมพิกนับไปจูแต่มาซีนี่ตัวมันลังเกอสมาร์ฟานุปัจจารีปุนนนเฮมักัมปุนนนไซดุตินตานี่ตัวจอยเกจอยฟังนับไปจู
1: อันเป็นลาสันลิปปัวจัตตาลองมาติลิปตาลองลาสินิลิตุมตาโอสุมาลองปัจจิตอนนุนปอปุริคาลาอินเวลเอ็กซัมปิเดตลาสันโลเตดรอกนิลิหินตาดิไลลุมาติอภิยภูกิดูแกอภิยภูลองจุยดามลินปออันเป็นโกโฮเฮมปุสิตามิลาสันโลฮาดักตาอภิเอ็นนนเฮลังอิทีนิลิโลไฮจิเทกนุนลองเลยนี่ลาตุมาสาร์บุราไฮพันเทกนุนลองเลยนิลินีผ่านอันแวนี่เลยเทคโนโลยีล่ะสิล่ะสนสิปัจจิตตอนบอมลูกอากูนี่ลิไปนี่ลิปูตุ้มเกติบอกเฮดปอดเฮมตาล่ะสนปอดสิห่างเลยนี่ล่ะอุสมาร์อาตุ้มฟรีอาหุลูปุลเตนี่ลิตุ้มดามีดามปอกาลิเตนี่ลิไปนี่ลิปูตุ้มมาตาห่างปอล่ะกรมันโดปุดูมาติล่ะจุลัยเจกลูอันเก่าก็อนเวลเอ็กซัมจุดเด็ดล่าสุดเนี่ยล่าจีเซมบอร์อาหุลุเต้ก็สมาร์คเก่เอ้คลาสเก่ดูนังนี่ลูกเจนนุรีบิฮัวพีอันซีมันเนี่ยคลาสเก่ดูนังปุ๊บล่าสุดซีปัจจิตตอนลูกล่าปัวเอ้เฮมัสซอร์ตาบาฮิราดูปุสิตามีล่าบิฮัวเฮ้บิฮัวพรังอาหุสุเทียนปัวกาลิตาพีสุเทียนเอ็น

0: เป็นแกไซเคิลกันโดยมนิตอิสอินุต
1: อ
0: ันแกฮาลาไซเคิลลงแกห้องไม้กับแบตเตอรี่เทปปิก
1: ๆกัน
0: แหละฮาลาอิสอินุจิอาพีนัดแกแอมพลิฟายเออร์อันแกไม้เวลาบางแต่ละเฮมทูบางนี่ชิดุนบอนจิฮาพีซีบางนี่ดีละส่วนไม้ออดล็อกอารมณ์อารมณ์กับภาษาอารมณ์ละอารมณ์ฟล็อกเทอร์อารมณ์ลับอะไรก็ร้องพลุกแต่อะไรก็รับมันนี่เลยมั้งเอาผมลันเทงลงบินลาสุดเคลมเป็นเราวันนี่เลยอันแกเนี่ยเก็บเลยล้อสิเก็บเลยล้อเก็บเลยล้อแกท่านมันก้องปิกนี่เลยจึงมีเราโคชิ่งคลาสสิแค่เชอร์ลี่จีนเต้นนี่ลินเต้ไซเคิลเป็นดักสะพานมุกอันกุปลีและเป็นลังปีละรอยนี่ครับเด็ดนั่นสิก่อนเที่ยงสิบเอ็ดคลาสพันหนึ่งตัวดูนะโคชิดำนะลาปุซันซันเจอ
1: Asalnya
0: tu, duduk ulo. Angkara ham le, asalnya kita dulang mah ham ta, alam nama apa tipu jong lo, kecuk nama muda. Jatuh terak le dure dek. Aku ham cilong do pe. Angkara ke school kami ya por lo bulte cilong villa na tu ini lipan ke.
1: Oh.
0: Clading clading. Nasi, la cilong kupu makan bangja apa horton nam kok po hodak. An ibor lang le direpin penili an cute.ลางเรื่องเราจูบไปอยู่ปัตุมเรดัดพินทอดปัตุมเรดัดพินทอดมาอันบนอีกบินเราเป็นแค่คิดตับจะทับปนชมจีนิงฮังแต่คิดตับปนฮิปนอุนิลคิดตับปนฮินิงฮังเออสุดเป็นแต
1: ่
0: อ่าเราโอ้ยเราเลยอันบนเป็นคิดตับเป็นอาจารย์น้องอาชิลองหัวหน้าเกอองจำบรมนาเกเทหลังไม่มีแล้ว
1: อันเดียวระวังโซฟีนั่นเลยอาการตัวอย่างเด็กอันเชิญนั่ง
0: อาการตัวอย่างเด็กแค่ลาพูดเลยนิ่งดูToxic runner ke banding ke sinema ke pakang penajat ke duga vipen mana school bang ke dubam lama tadi. Pori pori dubam lama semua ta peanut pen lah doan ke wungrub lah. Hadak lama lama kang tu yang teng school lah la apa ni leh pori school bang ke. Nang ke ramdun lah hadak ke dam tu bang bedet. Tak aki mirong si bang non ke higher secondary doa lah ni leh ke okang school. Ama toxic runner ke toxic aning kan bang lah new course ke ceng second.อดุนช่วงเด้งลบนหาส่วนหนึ่งกันบางกระทอมดุนิลิพันกับพอพรางกีพีดุนอินุตาปัสวังเวเดตมาท็อกซิเคปันนักเก็บอันหนึ่งกันบางนิลิบางพูพีดุนอินุเวดปัสลองนิลิ
1: อันเดล่ะถ้าเราบางพูนังลิจิปุตุม
0: บางพีฮะอเมนฮะ
1: ดังลิลิงตุม
0: ะดูอินุตเกสอตรัมเทรอนดุมราสูละเกนิลตุมะลงเกฮะละกวาดที่เป็นบางการบิดาดุกอกตมะอ๋อฮัลตุมฮัลดักอิสียงเด้งรูปนี้อลังลิตุมละรารักมบางเกคลิมเมปิกลิตุมะสันราชพงไรปาร์ตูลับบอกสองปีนี้แม่งก็จะทางอีกแล้วลังลิตุมพันตาน้องน้องนี่มีปนอะไรชั่วร้ายลังลิตุมรัดอักกรรมเกเนกรรมกับลิปุมาตาทีแต่มาเชื่อไปเรื่องเต็งกรรมที่ลิตุมฮาลาตุมังบ้องเป็นบังทอมลิจิร์ปุ่นนึกแค่สตรามเทรอนปุ่นอาวิโลนนอาวิโลนอเจนรองฮังปุ่นอันสิบเอ็ดนั่งกับเชื่อไว้อันสิบเอ็ดนั่งกับเชื่อไว้บังฮินิโลเชื่อไว้ทั้งออนิลเทรอนปุ่นนึกดูลังลักเกออาร์มิสก็เคลมไปBorder Security Force jawan lagi lah. Aku pun ada belon nongke retire lo. Jadi tu saya hari tapi so solo lagi. Nge nili lo.
1: Antara lah musuh pi nali akan tu yang dengan kebang college dan dengan kecerli nangji.
0: Pas dia lo, pas dia mungkin jual lo. Pas dia nongke kum doni raming leng macam nang polok lah, lang liap lang iem barim lo. Nang di pusi poli nang ikut pun menang contoh plot.ฉลองปีจอนจอร์ดฉลองพารุทรอกแอดมิชันเอ็นมาแล้วดังมาจุดก็กระปุ่นอีกแล้วดังกูมาแล้วดูพอเฮมซีเป็นกิจชินีเวดอนรับเวจัตตาเวมัดนั่งดุนยันนั่งดุนลังลังแล้วมัดกูพูดมาแล้วพอมัดจะพลังเปลี่ยงออกมาแบบพี่แกกอบเมนเป็นอินูมาเรชันดูฮาลาสกอร์อิเล็กชันพรมันอดอนอดอนอดอนมันอิดเกย์ซาเวกอบเมนเอาไปสักฉลองดุนเชงนิลิลล่าแล้วพารุก็ทำแรงก่อนจิกเลยย้อนไป
1: อันเต็นังลีลาบังโซพิกเกปาริสโอมาร์โลลาบังโซพิกเกกัจจลีตาตังลุบบริหารสุดเกนังลีอบุกมอสิกัจจลีตาตังลุบผู้สินังลีฮอกเดอร์โล
0: มันฮัลโหลสุดดูแลนี่เลนจิทันจีกัจจลีบังเงินยังพิกลังอาวาร์ซายเวดิฟูกอเมนคอลัสนัดเปียดบอมโลฮัลโหลดักสตาฟตุนเป็นพรินซิปูลพรินซิปัลโลนี่ลีดามพลูดดามพลูดโลซาร์นี่ลีกับปอร์ฮีนิงฮังโอคุปุลมาโฮนี่ปันนี่ลีลังปนี่ปีนี้ตัววาร์ดูมาปูก็ส่งเราในลังปนปอในชิปปอพรางโดนงี้เอาไปเด็ดเลยสักคนอีกตัวเคลมจีมาปุ๊บสักคนอีกลองหินีนี่เลยอินุกี้มาสเตอร์สักคนอีกปาร์มินันล่ะล่ะเกย์เกดามนั่งยี่ห้ออิงลองกูน่าพิจารณาเนี่ยเทดองปุ๊บฮันนี่ที่มันทุเลต
1: ์คุปี้อะไรเหรอสุดเกย
0: ์มาสเตอร
1: ์โอ
0: ้ฮัลล์ไปลองตั้งเลยล่ะอันเกย์มาสเตอร์ลองมันจะนี่เลยฮับบิชเชตุดามก็อกปุ๊บ